0: อาตานาติยสุตอัปปสันเนหินาทัสสะศาสเนสาธุสัมมเดอมนุสเสหิจันเดหิสดากิบิสการิภิปริสานังจตัสสานังอะหิงสายะจะกุติยายันเดสิสิมหาวีโรปริตังตัมพนามาเห
1: In order that the cruel non-human beings and others who have no faith in the well-esteemed dispensation of the Lord and who always do evil may not injure the four congregations of people and to keep them from danger, the one of great courage preached this protective sutta. O good people, let us recite this sutta.
0: Vipassisa ca namathu cakkhu mantassa sirimado Sikkhisa pica namathu sabba bhudanukampino
1: Homage to the Vipassi Buddha, possessed of the eye of wisdom and splendor. Homage to Sikkhi Buddha, compassionate toward all beings.
0: Visabhusa ca namathu nahatakassa tapasino namathu kakusandhasa marasena pamadino
1: Homage to Visabhu Buddha, who has washed away all the defilements.